0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณเอกพรครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เช้าวันอังคารนะครับ2มิถุนายนก็เปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้หยุดชดเชยแล้วพรุ่งนี้ก็หยุดกันอีก1วันนะครับเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี
2: ครับวันนี้น่าจะเป็นวันนึงที่คนทำงานน่าจะลาพักร้อนมากที่สุดวันนึงนะครับเพราะเพื่อนผมเนี่ยก็เอาเป็นว่าเกินครึ่งกันแล้วกัน ที่มีลาพักร้อนวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้หยุดก็ถ้าเกิดมันได้หยุดต่อเนื่องมันก็5วันติดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์
1: จะไปไหนมาไหนก็ทำได้มากขึ้นนะเพราะว่ามันมีวันหยุดได้ยาวนะครับ
2: วันนี้ก็เชื่อว่ารถก็น่าจะเบาบางนะครับน่าจะเบาบางแต่ว่าก็ยังมีการทำงานกันอยู่ครับ
1: ครับผมยังหลงเข้าใจว่าเป็นวันหยุดด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังต้องแจ้งมาว่าไม่ใช่นะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะฮะก็ประชาชนจ่าย40รัฐช่วยจ่าย60มีตัวเลขที่เป็นภาพรวมของทั้งวันล่าสุดออกมาหรือยังฮะเพราะว่าผมเข้าใจว่าตัวเลขที่รับทราบกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่กระทรวงการคลังเขาสรุปตอน 17:00 นนะอันนี้มันสามารถที่จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้ถึงเท่าไหร่5 ทุ่ม
2: ใช่ฮะ
1: ก็แสดงว่ายังไม่ออกมานะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีตัวเลขออกมาช่วงประชุมครม.สื่อคงจะไปถามผู้ใหญ่ติคนอื่นวิติน่าจะมีอะไรตัวเลขอะไรมาบอกบ้างอ่ะเพราะว่าเขาสรุปได้5 โมงเย็นก็แสดงว่า5 ทุ่มก็น่าจะสรุปได้เช่นกัน
2: คร
1: ับกระทรวงที่ธนาคารกรุงไทยนะที่เขา
2: ใช่ครับ
1: เขาดูแลเป๋าตังค์อยู่เขารวบเขาดูยอดรวมได้ไม่ยากหรอกคราวนี้5 โมงเย็นนี่ก็ยอดใช้จ่ายรวมก็ทะลุ1,000 ล้านละ
2: ใช่ครับ 1,084.43 ล้านบาทครับก็แบ่งย่อยออกเป็นประชาชนจ่ายเนี่ย454.78 ล้านรัฐอีก 60% เนี่ยก็คือ 629.65 ล้านจำนวนของคนที่ใช้จ่ายก็5 ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้ 6.93 ล้านครั้งจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้าครับ
1: 5ล้านคน ตัวเลข5ล้านแบบกลมๆเลยนะ
2: ใช่ฮะ
1: 5.00
2: ใช่ครับ
1: 5ล้านคนแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยหรือว่า transaction เนี่ยนะ 6.93 ก็แสดงว่าใน5ล้านเนี่ยมีคนที่ซื้อของมากกว่า1ครั้งใช่ไหมใช้สิทธิ์มากกว่า1ครั้งมันจึง transaction มันจึงเกิดขึ้นแบบ 6.93 ล้านครั้งจาก5ล้านคนมีบางคนต้องซื้อ
2: เฉลี่ยก็ไม่ถึง2ครั้งหรอกก็
1: ไม่ถึง2ครั้งคนละครั้งกว่า
2: ๆ
1: นะครับก็แสดงว่าซื้อของไม่ยังแต่ละครั้งมูลค่าไม่น่าจะสูงมากนัก
2: ครับแต่ถ้าผมดูยอดเนี่ยนะยอดของการใช้จ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้กันเต็มนะเพราะว่าถ้าเกิดนับจากจำนวน5ล้านคนเนี่ยรัฐออกให้200ถูกไหมฮะต่อวันถ้าเกิดเอาเฉพาะจำนวนที่รัฐจ่ายเนี่ยมันต้อง1,000 ล้านแต่ที่ใช้ไป629 ล้านก็แสดงว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหใช้กัน5ล้านคนเนี่ยใช้กันเต็มแม็กทุกคนก็ไม่ใช่เฉลี่ยใช้คนละใช้จากเงินรัฐเนี่ยประมาณสัก100 กว่าบาท
1: ผู้เขาผู้ใช้ผู้สมัครเข้าไปมัน 26.5 ล้าน
2: ครับโดยประมาณเนี่ย
1: 26.5 ล้านใช้เพียง5ล้านก็ยังส่วนน้อยนะก็คือพูดได้ง่ายว่าอีก20 กว่าล้านอ่ะ20-21 ล้านเนี่ยยังไม่ใช้จาก26 ล้านคน
2: อย่างส่วนตัวผม ส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ใช้นะ
1: ไอ้ผมก็ไม่ใช
2: ้ถ้าจะได้ใช้จริงๆส่วนตัวผมน่าจะได้ใช้พวกแอปเดลิเวอรี
1: ่ผมก็คิดว่า
2: ใช่ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้ออกไปเดินซื้อของเท่าไหร่ละ
1: ครับ
2: จะต้องมาเป็น delivery ที่อาจจะทำให้ได้ใช้เงินเยอะครับ
1: หรือประกอบกับว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าจะคนจะเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ก็คนอาจจะไปทำงานน้อยแต่ตัวเลขวันนี้น่าจะสูงกว่าเมื่อวานเพราะว่าคนไปทำงานเนี่ยอย่างน้อยอาหารกลางวันเนี่ยไปสแกนจ่าย
2: ใช่
1: อาหารเช้าม
2: ื้อ
1: เช้า
2: ซื้อเตรียมก่อนเข้าออฟฟิศหลังเที่ยงออกมากินข้าวก็สแกนซื้อข้าวกิน
1: เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้มียอดสูงกว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันหยุดแล้วก็ถ้าจะเยอะจริงๆเลยก็น่าจะวันที่4แหละผ่านวันหยุดวันพระราชสมภพพระราชินีไปแล้วนะวันที่4ที่5สัปปลายสัปดาห์นี้ก็น่าจะตัวเลขน่าจะเริ่มขึ้นมาแล้วไปพุ่งจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าหลังวันที่15ต้นไปนะ
2: ครับ
1: เพราะว่ายอดซื้อผ่านทางในพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เข้ากับวัดปฏิบัติของผู้คนยุคปัจจุบันมาก
2: ใช่คือบางทีเนี่ยคนในออฟฟิศก็มีเยอะนะที่สั่งแอป delivery นั่นแหละเพราะว่าเพื่อความสะดวกบางทีทำงานค้างอยู่อย่างเง
1: ี้
2: ยอาจจะไม่สะดวกติดพันไม่ได้ลงไปซื้อของไม่ได้ลงไปซื้อข้าวให้เขามาส่งถึงหน้าออฟฟิศเลยก็
1: ม
2: ี
1: เดี๋ยวนี้สถานที่ทำงานนี่ก็จะต้องมีการจัดพื้นที่อะไรแปลกๆนะพื้นที่สำหรับรับพัสดุ
2: พื้นที่ให้ไรเดอร
1: ์วางของมาวางพื้นที่สำหรับรับพวกอาหารที่มาส่งอะไรต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันอังคารก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับคุณเอกนิติเมื่อวานลงพื้นที่ไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยแล้วก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าวันนี้จะมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ใช่ครับก็คือจริงๆเขาก็บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่มีการปรับเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะคุยกับครม.ว่าเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยจะประมาณไหนนะครับจะได้คัดกรองกันให้เสร็จเพราะว่าท่านต้องทำให้เสร็จอย่างช้าสุดเนี่ยภายในเดือนหน้าเพราะไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะต้องเริ่มใช้สิงหาเพราะมันมีอีก2เดือนหลังเนี่ยที่ท่านยังไม่ได้จ่ายนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในมิถุนากรกฎาเนี่ยก็อนุมัติเงินจ่ายไปแล้วสำหรับเงินสมทบนะ
1: ครับ
2: ดังนั้นต้องรีบหาเกณฑ์เพื่อเอามาคัดกรองเดือนหน้าก็ต้องรีบคัดกรองให้เสร็จครับ
1: ก็เห็นคุณเอกนิติบอกไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่นะเขาจะเอาฐานจาก13ล้านคนกว่าเนี่ยเอามาตรวจสอบในเกณฑ์ใหม่
2: อ๋อรีไวซ์ให้เลย
1: มารีไวซ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะประกาศออกมาว่าตกลงแล้วมันเหลือกี่คนที่ยังถือบัตรสวัสดิการ
3: ประคำทีโฟนีดอร์เรคลามาชิลูยักชิลูยักสุรุดินาวดาร์อาเซพิอุสبوزیر کیسای توزی از زندگی
4: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد موسیقی

0: ประชาชนชาวยูเครนจะต้องเผชิญต่อไปเพราะว่าคุณเลือกผู้นำแบบนี้เข้ามาตามระบบประชาธิปไตยของคุณ
1: ในขณะเดียวกันนะคะสงครามนี้จะจบได้หรือไม่เนี่ยดูท่าทางจะยืดเยื้อแต่ยืดเยื้อถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ล่าสุดนะคะมีรายงานจาก South China Morning Post ค่ะพี่ต้นรายงานนะคะว่า Trump personally called for China's help to end Ukraine war in summit with Xi ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะโทรศัพท์ไปนะคะเรียกร้องนะคะเรียกร้องสีจิ้นผิงค่ะอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะให้ช่วยยุติสงครามยูเครนนะคะรวมทั้งต้องการที่จะแสวงหานะคะความช่วยเหลือจากจีนด้วยนะคะเพื่อให้ยุติสงครามหวังที่จะอาศัยอิทธิพลของรัฐบาลจีนค่ะที่มีต่อรัสเซียนะคะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเข้ามาสู่ปีที่5แล้วเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะคือสงครามระหว่างสหรัฐระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือล่วงเข้ามาถึงปีที่5แล้วข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับการหารือในการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเจรจานะคะว่าการหารือระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันให้สีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนนะคะช่วยนำตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อร่วมหารือกับวโลดิมีร์เซเลนสกีซึ่งเป็นผู้นำของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าทีนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นนะแล้วก็อาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้ค่ะของรัฐบาลสหรัฐนะคะถึงกับที่จะต้องดึงจีนเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามยุติสงครามซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้เป็นแกนหลักในวาระนโยบายต่างประเทศนะฮะนับตั้งแต่ที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2จำได้ไหมคะที่โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ว่าเขาจะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยุติลงแม้เขากำหนดเงื่อนเวลามาด้วยนะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะทำให้ยุติลงให้ได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงยืดเยื้อเรื้อรังค่ะ
0: ก็เรียกว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามเต็มที่นะท่านจะได้สมปรารถนาหรือเปล่ากับที่ท่านได้ประกาศเอาไว้ว่า I'm a peace president คือเป็นประธานาธิบดีที่มุ่งแต่สันติภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังที่รักครับเป็นเรื่องที่เราผมไม่คิดว่าสำนักข่าวไหนในประเทศไทยเนี่ยจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยโจมตีเรือนะครับในวิภาคแคริบเบียนแล้วก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันตกตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกนี่มันยาวมาตั้งแต่อเมริกาไล่มาอเมริกากลางมาจนกระทั่งถึงอเมริกาใต้นะครับไล่ไปหมดทีนี้สาเหตุที่เขาออกปฏิบัติการเนี่ยไปโจมตีเรือต่างๆเหล่านี้ก็เพราะบอกว่าเพื่อป้องกันต้องการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดนะครับเป็นสงครามยาเสพติดไม่ให้ทะลักไหลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่มันก็เป็นการกระทำเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทั้งในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนก็บอกว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับสภารัฐสภาของอเมริกาได้เรียกท่านฮวนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการภาคใต้ของสหรัฐคือ US Southern Command เนี่ยว่าให้มาชี้แจงนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการถล่มโจมตีไปนะครับจมคือเรือที่เขาอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยนะก็เป็นเรือเล็กๆด้วยไม่ใช่เรือใหญ่อาจจะเป็นขนข้าวขนของอะไรกันหรือว่าออกไปตกปลาอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพอเขาเห็นว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะต้องมียาเสพติดเนี่ยเขาใช้แบบยิงถล่มเลยยิงถล่มแล้วก็ตายไปเนี่ย60กว่าครั้งแล้วนะครับแล้วทำให้มีผู้คนเนี่ยมากกว่า200รายแล้วที่เสียชีวิตไปนะครับในทะเลหลวงแบบนี้ซึ่งทางการของทางสหรัฐอเมริกาคณะสวเขาเนี่ยวุฒิสมาชิกก็เรียกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับ international law องค์กรสิทธิมนุษยชนก็ยังบอกว่าอันนี้เป็นการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการมียาเสพติดหรือข้อหายาเสพติดของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึงกับขนาดประหารชีวิตนะการที่เราจะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะยิงหรือว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องเขาสวอตต้องมีภัยคุกคามอย่างเงี้ยพวกที่ พวกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะยิงตอบโต้หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำได้แต่นี่มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ทางสว.เขาก็มาเรียกถามว่าคนที่คุณไปยิงเขาเนี่ยคุณมีหลักฐานมีอะไรนะครับท่านที่เป็นแดนเคนนะครับก็คือผู้บัญชาการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไปชี้แจงเนี่ยบอกว่าพูดอยู่คำเดียวว่าทุกอย่างว่า classified information classified information เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้คนที่โดนยิงไปนะครับเขาบอกว่าวิดีโอที่เอาถ่ายเอาไว้เนี่ยตอนที่ทำการยิงพวกเนี้ยเอามาเผยแพร่แล้วก็แบบมันมีเสียงด้วยแบบว่าคนที่แบบที่ทำการยิงเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสะใจอ่ะที่เห็นเรือวิ่งอยู่แล้วก็ยิงตูมแล้วเขาก็ตายอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเหมือนวิดีโอเกมอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า อันเนี้ยมันชีวิตคนนะแล้วปรากฏว่าคนที่โดนยิงไปเนี่ยนะครับเพราะญาติพี่น้องเขาก็ไม่รู้ว่าญาติของเขานะหายสับสูญไปไหนเพราะว่าพอโดนระเบิดแบบนี้เนี่ยอะไรร่างกายมันก็แหลกเป็นชิ้นๆเหมือนแหนมอะครับพี่มันก็เริ่มบางชิ้นส่วนที่มันไม่โดนอะไรมันก็แบบล่องลอยไปขาบ้างแขนบ้างอะไรเงี้ยบางศพก็สามารถที่จะ identify ได้ซึ่งก็น้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหายไปหมดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะรวมทั้งท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้คือแล้วเป็น Chief Commander in Chief เนี่ยจะโดนข้อหาเรื่องอาชญากรสงครามหรือไม่นะครับเป็นการร้องเรียนจากทุกๆหน่วยเลยรวมทั้ง Amnesty International ด้วยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวเรากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่จริงมั้งแต่ว่าตอนนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านก็คงจะได้สัมผัสกันไปแล้วนะคะร้อนก็ร้อนจัดนะคะฝนตกก็ตกหนักจนน้ำท่วมนะคะส่วนไหนแล้งก็แล้งจนแบบว่าไม่มีน้ำสักหยดเดียวล่าสุดมีคำเตือนจากสหประชาชาตินะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะ prepare for El Nino it could be the strongest in decades ค่ะนะคะก็คือบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเตือนนะคะรวมทั้งสหประชาชาติด้วยค่ะเตือนให้รับมือกับ super El Nino อันนี้เป็นคำเตือนจริงๆนะคะว่ามันอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีก็ว่าได้นะคะคือเมื่อดูจากการวิเคราะห์นะคะผ่านรูปแบบผ่านโมเดลนะคะของบรรดานักวิทยาศาสตร์ประจำสหประชาชาติเนี่ยก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะองค์การพยากรณ์อากาศระหว่างประเทศนะคะที่เขาเปิดเผยออกมานะคะว่าจากโมเดลที่เขาได้ศึกษามาในรอบหลายสิบปีนะคะพบว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะแล้วก็ถึงกับทำให้สหประชาชาติเนี่ยต้องประกาศเตือนนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญระลอกใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกนะคะวิกฤตหนักขึ้นนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ค่ะระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งนี้มีแนวโน้มนะคะที่จะรุนแรงต่อเนื่องนะคะตลอดช่วงที่เหลือของปี2569ก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะยิ่งร้อนหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของหลายๆประเทศก็คาดการณ์ตรงกันค่ะว่าเอลนิโญรอบนี้เนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะคะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นะเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าเขาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าติดตามมาเนี่ยตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชนะคะเดี๋ยวพอดีว่า BBC นะคะเขาก็ทำอะไรนะคะทำกราฟิกนะฮะดีมากเลยนะนี่ก็ตั้งแต่ปี1800กว่าๆนู่นนะคะแล้วก็มาจนถึงปี2022ค่ะก็พบว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยนะคะสูงขึ้นต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ในปีนั้นๆอุณหภูมิอากาศพุ่งทะลุมากกว่า2องศาเซลเซียสก็คือเพิ่มขึ้นมากกว่า2องศาเซลเซียสเนี่ยจะพบได้เลยว่าปีนั้นจะมีปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะรุนแรงที่สุดและเขาก็คาดกันว่าในปี2026นะฮะปรากฏการณ์นี้นะคะจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นวิกฤตพีคสุดๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียว ที่จะทำได้นะคะก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะแล้วก็ให้ความ
2: ช่วยเหลือมานาเนสเบรกทิมสุราดฮูร์คุงนัดจุดติงเกอร์ฮูร์บอลต์มาต่อยจุดโอ้ยไอ้คนยิ่งบ้าคุงเดี๋ยวที่หาก่อยตัวไหนคนยิ่งบ้าสิมันเอชซีไอ้คนยิ่งบ้าทุกคน
3: จะหันที่ยิ่งบ้าคุณลอยตัวมาสกัดจะหอมไหมจริง
2: ๆที่ยุ่งนัดби бол өөрийгөө мэдрээд нэг юм маяг идэвчтэй би тэг зүгээр нөгөө нэг зүүм ус сүвэл чадна тийгүү тэ нөгөө нэг
3: зүүг өлтө янз бүр сүвлэ гэж
2: тэг ганц ойдл сурсан нь одоо юу гэдгийг нэг юм дотор ойдлыг одоо нэг айгуу гоё ингээд наанаас нэг ойх аргыг би сурсан заяо одоо яг ойж байгаа тэр арга маань айгуу мууха боловч чанар адилхан гарч ирэнгээ татхад ингээд яг аа цаана ойдлон гарчдаг байхгүй
3: тийгээд
2: нэг яача хомгтчихдэг тэр ойдлыг би сурсан
3: таанар дээр ч нөгөө хөдөлмөрийн хичээл дээр данд ойхын заад нь штэ тий заадаг
2: оо тэр хөдөлмөрийн хичээлээ сурах хэв сурсан тий сурах хэв сурсан шүү тэр чинь нөгөө нэг хонин одоо нэг юм ойл хонин юу лээ тэр чинь нэг юм сурсан за тэнгүүтээ зүү ойхыг би сурсан зүү аях дээрээ тэгтээ жоохон нөгөө нэг би ч нэг тэр үед
3: зүү орооч аях уу
2: а тий зүү ороох зүү ороохыг сурангуудаа тэр чин 3 4 өнгийн өнгөө сонгон те тэгээ яг жийхэн тэр дээр чин нямба юм нямба биш гарч иж байгаа байхгүй юу
3: тийм чин бүр ингэ бүр нэг нэгээр нь тэг ингэ жижигхэн жижигхэн баг цэг цэгээр ингэж явдсан юм л ш
2: тий эхлээд нөгөө зурга зурчдаг байхгүй юу тэгээ зургийнхаа дагуу тэгээ нэг жоохон далижхад л тэр чин ерөнхий хэлбэр дүрс яж яхад нөгөө нэг чи угал зойд нь ш те ингээл хөөрхөө өрхөн тэмгүү тэр угал чин гой ингэ тэгшхэн долгион байх хэвээр. Тэгвэл долгионыхын жоохон наан цан очиход л ингээд харахад жоохон мух болчихдог байхгүй.
3: Тэгэхээр бас амар хөдөлмөрийн гамтай. Одоо тэр зүү ороосон дайлан байлан чинь бас аваа өмтэй байгаа зэрэг харахгүй л юм байна
2: дөө. Харахгүй.
3: За тэгээд энэ хүн болохоор өөрөө нэхмлийн үйлдвэрт ажилладаг байсан хүн. Тэгээд нөгөө нэхмлийн ажилчид ер нь урт цагаар ажилладаг байсан болохоор ажлын ачаал яаж хөнгөвчлөх вэ гэд боддог байсан гэдэг. Тэгээд үйлдвэрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээр шийдээд ингээд ойдлын машиныг аах зохион бүтээх зам эхлэлийг тавьсан. Яг орчин үеийн ойдлын машин шүү дээ. За ингээд энэ хүний зохион бүтээсэн машин хувцас үйлдвэрлэлийн түүхэнд бол мэдээж асар одоо юу гэдгийг том хувьсгал авчирсан, өөрчлөсөн юм үйл явдал болсон. За орчин үеийн ойдлын машин гарснаар хувцас үйлдвэрлэл гар ажиллагаанаас машинчсан хэлбэр шилжээд дэлхийд даяар ойдлын салбар хувцас үйлдвэрлэлийн хөгжил бол маш их эрчимдсэн. За ингээд Элисови энэ бүтээлийнхээ ачаар саятан болсон. Бас амьдрал ах нь бол огцом өөрчлөгдсөн. 47 насндаа тэгтээ нэх урт наслэхөө бурхан болж исэн юм аа хөрөх юм. За ойдлын машин нэрэ байгаагүй бол одоо яаж одоо мэдхгүй нэг юмар л одоо хийх л аргалал хийх л байсан байх та. Намаг жоохон байхад манай их нэрийн нөхөр нь ойдлч юмсан байхгүй юу?
2: Э?
3: Оо их нэрийн нөхөр солил ярьж.
2: Их нэрийн нөхөр нь таа биш юм уу?
3: Их нэрийн нөхөр. Нойр дотогийнх байхгүй
2: юу?
3: Их чи нөхөр нь одоо манай хүргэн байхгүй
2: юу? Аа за.
3: Тэгээд намаг жоохон байхад ойдлч энэ тухай дээр нэг күртэг мөртэг ойод ингээд юм юм ойод өөр наран тул дээр очиж хоёу тэр хоёр зардаг гэсэн байхгүй
2: юу? Өөртөө ойод.
3: Өөртөө ойод. Тий. Тэгэл би хаяа эдтэнд очиж хонноо ингээл нэг манах ч байран тэднийх ингээд гоо хашаа машаа тэнэхгүй лагер шиг тэгэл очиж хононгууд ингээл шүнжөгөө юм очиж тэг тэг тэг тэг ингээм тустай амжижгэ өрөөтэй тэг хөлөөрөө ингээд ингээд ойдлын машин мэт хөлөөрөө ингээд
2: тий
3: шүнжөнгөө тэг би ингээд тэрэнд нь баг ингээл бүүвэлэгтэй зүүдлээл тэр мэрэгээр нь одоо ингээл тэгдэг байж
2: үлээ. Тэр баг тайвшрал байгаа маш
3: их тайвшрал тий тэр нь дуурахгүй бол ингээл сэрж мэрхэл шүнжөгөө ойл тэгэл өглөөний ав явчихдаг гэсэн чинь тэгэл ядарч байгаа хта гэж боддог байж үлээ өрхий
2: ядарна ядарна ядарна. Манай намагч нэгээр ингээд байхад одоо би чинь нөгөө нэг хоёр нөгөө нэг нөгөө ээж гэрсэн байхгүй яг манай өөр ээж болохоор намаг ойхын үед ойдгийн а гэхдээ нэг манай ээж нэг юм ойно гэд бэдэггүй байхгүй. За тэгсэн чинь яасы а нэгдүгээр ингээд би урлаг үзлэгт ороод над дээл хэрэгтэй болоод тэгээд ганцхан шинжтэй надад ээж нэг юм өөр хитөө очисон байсан дээлээ жижиглээд надад зориулж жижигсгэж хийсэн байхгүй надад зориулаад тэгээд нөгөө нэг би чи уг нь ал шүн өмсөж үзэх хэрэгтэй байсан намайг босоороо хэлсэн чинь би босоогүй гинэ би бод нам унтаад өглөөс иржсэн байхгүй тэгээд өглөөс ирээд өмсөхд лагаада яг таарч ийсэн тэр дээл нь тэгээд ээж нөгөө нэг дээл ол ойцсон тэгээд нөгөө нэг юм юу яг үйсэн. Тэгээ бүч мүчээ гя